各位访港客应在客南根广塔台湾都有住完内港客客话比波南古马过得来饭广塔台湾都有住完比暖立过分行

วันนี้ปิ้นวันปีใหม่สังมาเริ่มใจเขาฮอดมาถึงวันป่อยหันเปิ้นปิ้งกูเขาป่อยก่อสังมามองใจปีแล้วเฮาสองคนดินมวนแอปกันอยู่ดีฝังหนำคล้องบ่มีการสอบมองซังปีนี้ขึ้นบ้านนางมาแอปใจเขาป่อยก้อยฝัง

ก้อยฟังกำครับโตอยู่ไกลใจอยู่ไกลในกำครับครับฟ้าอย่ามือเขาเขี้ยวติ้มตุงหนานางได้พากเมืองไปอยู่เมืองไกลบ่ได้หันหน้าปอเลเมียอีอาเลปอเอากับตั้งก่อสิวตั้งไงและอายเบาจู่หักนางนี่ได้พากมาอยู่ไกลขอหือใจคนดีอย่ามีใจลืมนางถึงเดินหกไต่มาหนองก้อยปอกมายามนั้นเฮาสองคนจุ้งแขนกันเอววันป่อยใจเอ๋ยใจใจยังอยู่ดีไว้กะนางนี่นางอยู่ใกล้ปันใดโตอยู่ใกล้ใจอยู่

ก้อยฝั่งกำคับความฮักเมมาดาเมินหนำคล้องคำเมใหญ่กำคับครับว่าตั้งเตะเกิดมาเกิดปิ้นลูกอ่อนเมมาดานำบักกายาใครหือลูกอ่อนมีนำหูก็ส่งไปเห็นโตลูกอ่อนตั้งไรบ่ว่าไผขุ่นไรก็โปเมเลี้ยงใหญ่ปิ้นขุ่นมาโปเมฟังใหญ่มากหรือปิ้นขุ่นดีโปเมฮักลูกนี้เมินหนำเมบ่จางกับ

ต่อมาก้อยฟังกำคับความหักเห่าเหมือนหลุมปัดความหักสายสังเลมาเหมือนใบใหม่จอมหลุมปัดไปกินบ่สังมาละแฟดเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายสังเลมาดึงไงปัดไปจอมหลุมหวานสังความหักเหมือนหลุมเมื่อจังปัดบอกมาเดี๋ยวก้อยฟังกำคับบน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普基地，
3: 正破嘎天仙之会，
4: 当代时装板呐，
5: 李苏木师傅，
6: 广播行代灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 你不来喊，文不显咱；
8: 你不来喊，文不显咱；
7: 你喝来嘎，白拉灯海；
8: 你喝来嘎，白拉灯海。
9: 比龙好当来，如你有啥？如拉阿庆博来，好阿蹦三块下硬币来，不要当来。往后比龙好当来接团。
10: 皇帝得自由，然后实行比波难，双合西南皇后长江来爬来，米不补河南来。皇帝便米和不补河恩，或自米行南过人。后来，让米米和不补河恩安人来自燕地。ในงินว่าสองขายังเป็นปีร้องกันขันปกบู่เขินเย็นตีวัดผอมกะลอยๆปกบู่เขินข้องตีซ้ำหึงถามาใจๆเขาจำนั้นยังมีคนหัดเขียงแห้งอาโกเดิงในจุดสื่อเยียวมันเป็นมีหูอามิวชิวดีเปิ้นหงว่ามันมีปีไอร้องใจ81โกโตเป็นคนโตสัตว์หูเด็กหูต้องหลายๆเขาจิ้นหมักหินหมักใสเกียนให้จำดังว่าเขายังโปหลับถักแล้วคึงลักดักกูเมียวหิมหกเปินมีปอกเดิงชื่อเยียวกะหิมจิ้งเนียนดินเย็นตีเย็นตีขัดตึกแหงๆก้อยว่าอ่ำไปได้มันเย็นตีจังจังหือกะขาข้องตีฮับจอยย้อนเถียมข้องตีโตปออันผิวเป็ดชื่อเยียวกูให้มึกได้ตั้งเจ้าเอาจังขวดดมปกบู่คืนต่างจื้อตั้งชื่อเยียวตึกโตกันเหตุดงเหตุดังอาปมคู้ศึกตึกโตกันปอกใดมีหลายอย่างหลายเมียวอันเฮาตีใครได้เป็นว่าข้องตีวางลายดิ้งโตถึงโตสัตว์เพียงบีเสือซื้อได้ดำไหนย้ำโตศึกบ้าปล่อยกับตึกเปินศึกชื่อเยียวเปียกซ้ำให้จำก้อยว่าฮบซาศึกข้องตีตั้งโตถึงโตสัตว์จะได้เจ้ายังให้ได้ยาวหนไปฟุ้งฟังกะข้องตีอ้อนศึกดับตึกแห้งๆคึกคักฟ้าเอื้อมเบิ่งเบาฟ้าเผ็ดฟ้าดังตั้งตีเป็นชื่อเยียวกะฮับขน

0: ฝนขนดมมาแถมจอยข้องตีก้มก้มหนกะฮับดังผีมาแถมตับดมปักฝนกะหม่อนหนึ่งฝนถัดดมเศร้าฟ้าปังหันแดงตึกปีได้ชื่ออยู่พวกบู่เฮิร์นกูฝงหัวข้องตีตึกปีชื่ออยู่ต่อจมหลงจมหลังไว้หลังตั้งไหนยกโยมันเหตุหูจมตั้งหลงก้นมือเจ้าตัวยกย่องข้องตีเตะจูดุกปานหลานโตมัดมันเป็นผวนก่อนเลนก็เปอร์อามิวข้องตีตั้งอามิวเยียนตีเป็นปีร้องกันไว้ดังซ้ำข้อนน้มเป็นอันเดียวเปอร์ไหลกุนเบิงสร้างถอยจังมัดปือเจ้าเป็นนกดันเยียนข้อง
1: เล่าส่วนได้ดังเบิงกำวังข้องตีไว้หยาซ้ำมีหัวน้มสามโกโตออกจือมีเสียงเตะก็หนึ่งในจือเราก็หนึ่งในจือส่วนก็หนึ่งในจือยีเขาเมือนตั้งโตเป็นหัวปกบุเฮิร์นตีดังไว้ดังโจด้วยเหตุหัวดมตั้งดงเราเท่าหยาเคยขากวนซึบก้นหนึ่งมันหวังหัวจมดมกูตีมากกว่าปองตั้งไหนเลือกด้วยส่วนเหตุกวนซึบปู่ส่วนเขาเป็นก้นตีโตเสียนเหตุก้นหนึ่งเปิ่นหวังมันเท่าตีโตเมส่วนเขาตายได้เจ้าเมซึบซ้ำเบิกมีเสบเด้งดุกใจโกหนึ่งความเหตุเสียงดองใจมันโกในให้คุ้นดังว่าไกว่าเท่าตีโตซ้ำฮักว่าฮักเปียกซ้ำหน้าเหินเปลี่ยนใจกว่าส่วนโตยังมีคำสั่งดีโตโปเมดองใจโกโกก้นไหนโตร่องมันเตะเราได้ยินเปิ้นว่าหยาสมอยู่แล้วเจอไว้จังอันซ้ำเจอมันดีดีเราเอาลูกสาวมันสองโกอันซื้อโอ้ควางตั้งนี้ยินดันขาเฮอส่วนซ้ำยังสร้างเย่เขาปันบ้าโกโตขายดำไหนมีอ่อนเขาตั้งดองใจมันหันหยาซ้ำขวายซ้ำสวยจังตั้งเท่าตีโตใดเหตุเบิกดันขายส่วนสองปิ้นสามปวกมีปวกเดิงเท่าตีโตเดเฮอส่วนกะห่มเย่เขาส่วนขึ้นกะหยาเท่าตีโตจูปาเตอร์สอดไฟอันเผาใต้ส่วนส่วนเยี่ยมหันไฟใหม่อันขาจ้าดงมาไกว่าจัดป้อมหันเอาหลังสอนวันดีส่วนป้ากบไว้สองเมียนมันจังเอากบเพียงดกหนังกันเม่นตกมากบบันตันปิกดกหนังกันเบาจองๆดงมาลังบาดจังสร้างสีไข่เท่าตีโตตั้งดองใจมันเสียงกว่าจังเริ่มเจอเขาซ้ำห้องส่วนกะขวดดำโบส่วนเวียนตกกะหยาเท่าตีโตตั้งเสียงจีโจเอาหมากเห็นหมากไซเถิมดำโบอันฝั่งลิบส่วนลังทางส่วนน้องไก่ยาโปขวดหูนั่นดินอันเดิงบ่อนออกมาเคลื่อนเฮิร์นกะเสียงยังหูส่วนโปหลอดจักเคลื่อนเจอขึ้นโคเคลื่อนเฮิร์นมาต้านโตอู้เขาว่าบอกในใจดูหือก็ตายอ๋อเปียงเหล่าหูในเป็นเกาเคลื่อนเจอออกมาเกลี่ยจมเตียกำในเขาในเมียงคนใจดูต้านเราเข้าอันส่วนกะลังทางเจียมอันส่วนดังเปียกกูเด็ดติ่งไวท่านเตือนเหตุดงเหตุหนังตั้งวันจังห้างเบอร์เจอว่าว้าใจเอ้ยเกาแก่นเคยเจอถึงเมื่อเตี้ยส่วนกว่าเหตุห้างอุ้งหูด้านว่าเบอร์มาเจ้าเอาเกายังมีดวงตั้งหลับเบอร์แถมเหตุขันไว้ดังส่วนกว่าเหมือนดังอ่อนตั้งดันเจอเมาเจอมังโตโปเมดวงใจดีดีเท่าตีโตตั้งเสียงกว่ายังหวานดันขายส่วนเอาถึงตีจำเจอเจ็ดตัวอย่างเล่ามาดว่าส่วนแก่นเป็นก้นอาจังดีซ้ำกัดจังนั่นก้นเดิงจังเฮอส่วนมาเสิบเจ้าดังเบิง
0: ตายี่ขดห่องทองเคจำเจ้าจังตึกดังเบิงนั่นสองหิมขี้ดำคว่องโคไหลผ่าไรปู่เป็นพี่ดำดุบดำร้องปอกเดิงให้ล่าหลบดำเฮิรนยี่ท้องถิบดูเดียวก้นเบิงก็ได้ไข่กะจู่หรือกวางมีอ่องตีดำไหนยังมีงูกวางโตถึงให้จำชื่อได้ของไข่ก้นตั้งโตขวางป้อมในกูมือวันดีดีเจ้าห้องก้นหัวชื่อจุ่มมากลมปองดองโคตรห้องทองเขตั้งไหนยกด้วยก้นกะทิ้งการหัวได้ก้นกะเหตุเดียเก้าปีต่อยังให้ได้ดำดองเป็นว่ามันก้อยหูปั้นฝ่ายให้ดำติกติกดำดองมาเจ้าท้องเป็ดไหลไหลพี่ดำดุบดำดองเสียนตื้อสีอ่อนตังสุนเหตุเจ้าว่องหยาดีเฮอดกใจกุนอันในจือยี่ดันก กาเสพเหตุกันขดองทองเขได้ยี่ยังเริงอู้เขาปั้นเตียนปั้นฝ่ายฮีดำมันเป็นเหตุเบี้ยวขดห้องขังดำเอาลำน้องในขังถึงน้ำปากได้กะก็เหตุการณ์หูได้ยี่จังเหตุเขียกสี่วันเจ้าออกเห็นกะอยู่ป้าดอกเหตุการณ์13ปียังขึ้นหึ้นสี่ปอกอาผมยี่ตัดทองมีขีไกลหึ้นสามปอกอ่ำเข้ากะดันปูหงกะกูตีเหตุใจโจ้าผ่านเหตุเดีย13ปีลองดำดุบดำดองไงมีดียวดำดองจึงในในขังกะเลยลำปากไหลดีๆตีปังตรงเบิงสำเร็จปงเจอส้มให้ลากูมือโจลุกปานหลานก็ได้สู่ร่องน้องหงน้องอ่องยี่นัดห้องทองคีมีดำจับน้องดีได้จังเก่งห้องมันตายี่ไว้หลังสนเท่าแย่โตจึงหนังเจ้าดันด้วยคุณสบันก็เปยี่โคตรห้องทองคีมีอาโจดักใจตั้งไหนโตด้วยมันสนหูสิ่งกามยี่เจ้าสืบเหตุเจ้าเอา
1: พันเกินไข้โหลำสังทางตั้งตีกับว่องสังชาวนั้นเว้งโหตั้งสู่ว่องตีห้องเหตุโบนั้นดกนั้นตีเขาสามปากปีได้เว้งโหไข้เป็นห้าปากเงินเก้ามีสองเมลเมลหนึ่งเป็นเคอโหหางไกวหิมดังเบิงเมลหนึ่งเป็นเคน้ำควงโคใกล้ใกล้โปเป็นเพน้ำดับน้ำหนองมีปากดังเว้งโหโปสังทุ่มเมียนไม่ได้ไม่ไข้ดกสังทางตีเจ้าวังซ่อนซึบกันสาวโกจังถึงเดิมบื้อพันกันมาพันกันเป็นวังกัดกาได้ดองโกเดิมมันกว่าเพิ่มบ้านเบิ้งดิ่มเวินปั้มเจอเอาวิ่งโหไข่กาจินก้อยว่าเขาเจ้าฟ้าเคิงกันน้ำก้อยหูเปลี่ยวจากสาเจอไม่ขำไข่มีกำควางยังโซ่ส่งกวนเบิ้งปิ้นโตดังได้หลงหลอนร่งเจอหลงหนังพันกันไม่ก้มเหมันฮวงเขอเจ้าฟ้าเจิมขามไข่โหในมาฟ้าเกาอันไข่โหเป็นความได้ตึงกะสูมพ่อมว่ายังโสเป็นอามบูมาเกาว่าเจ้าเหตุเจี๋ยดาวเพอยังตีเป็นโตเจ้าโลสอดตามแหงๆเขอเจ้าฟ้าจะได้ยังจ้างหือก้อยในเออขางเอาดองพันกันไข่เว้งโหกาเจียนในเป็นอามบูหลงปุ่มเขอกับว่องสางชาวด้านหัวดังดองในเหตุเธอกับว่องสางชาวไม่ได้หึงถามมาบ้านเหมืองกว่าเด่มวันมาเปิดไหนเปิ้นสั่งร่องพันกันเป็นเจ้าว่องจับหึงถาเคอเหมืองป้นกาสามเหงปีเวียงโหสางชาวเมื่อวันต่างนั้นโป้เป็นว่องเฮอตีห้ามตีดังกับจำในมีก้นสู่มั่นเช้าทุนตีอันจังนั้นโคตรอ่ะเครื่องเกิดขวางเดอเมื่อเจ้ามาดำไหนถึงตีเจ็ดวันเตี้ยตัวบ้านว่าไทยเจ้าเป็นว่างห้ามเว้งโหกับว่องสางเช่าเปิดไหนจังโผล่เป็นเครื่องเกิดยินชีเครื่องเกิดจะในมีกวักเต่าตั้งกวักดกโตเถินจะในเสียไปเหมือนซิกเดือกวักเต่าตั้งดกโตเถินโตขวักโตไหนหู้จับดันไว้ถึงตีผู้เว้นเครื่องกวนเว้นสารเครื่องปองดีๆจังหู้ปองสักแดงตั้งเตะดมโหอุบเปิ่งกับว่องสางเช่าแก่นจมผีจมสางเตะน้ำเขาตีตั้งผีตังฟ้าตีการเดทเถินออกเสกเติกโตเจอในโตโลเอากวักเต่าตั้งดกโตเถินมาตากาละตากาละเราซ้ำเอาอาจ้องสามนั้นตั้งตากเป็นดีเป็นจ้าควักตีเดอกวักเต่าตั้งเดอดกโตเถินไว้โตไรเหมียวในฮวงว่าไรกวักดกจ้ากูวันเปิดไหนว่าปมเคอเด็กไรตึงเขาหมายไว้เจ้าสีเปิ่นนั้นเป็นเต้เจมกับว่องสางเช่าตัวไรเขยามเขาตื้อไว้เจ้าเป็นดกไรกวักดกในเปลี่ยนหนักมา
0: เท่าเจียงไถ่กงบิดปลาพันเกินตาแย่กับว่องสางเช่าซ้ำซ้อนซึบเจ้าว่องสิบเอ็ดกูเดินหนังสีเปิ่นนั้นห้องว่าเจ้าเมื่อวันตั้งเป็นก้นเสียแดดเผ็ดผายซ้ำหัดแข็งแห้งอารันกูเดินมันออนเสกตึกไปได้ตรงยี่เอาดิกได้สางเช่าซ่อนผีถึงอึ่งขี้ดำค่อยซุยตั้งขี้ดำช่างเจียงไหลผ่าดันกะก้อยว่าก็เปอร์ล่าเสกตึกหึงเจ้าลองกุนมึงสางเช่าหับอามนั้นก็หลักแห้งสีออนตังเจ้าว่องเจ้าซ้ำก้อยฟูเอ็นปิวติกๆอืมกูมือวันจำจากุนเบิงยังเอาเปียงวดเบิกโดนมาติกจับกุนเบิง ก็คือขนหูคำเบาดันก้นเบิ้งฝนตู่มันนั้นต่อเจ้ามันเตกะทับตีดุนตวงอันไฟสวดปูเดียงจางอางในปิ่งใต้กะดวงให้เมือกเจ้าได้เหตุเธอมึงว่องสางเช้าไม่มดกะผายผายกำในเบิ้งหูคำจิงวันตกด้านอันเดิงหึงทามาดอยดอยเบิ้งหูคำในห้องเหตุเจ้าถึงย้ำขนหูคำจีชางอันเปินห้องว่าเจ้าวันว่างเชิบเจ้าดันเบิ้งเจ้าปูพกเจอแห้งดงมาเจ้าวันว่างเป็นผู้กัดบางผู้โกเดิงมันยิ้มหันว่องเจ้าว่างคนเงือให้เมกก้นเมืองหมุนพร้อมจังอันออกศึกตึกตัวเมืองว่องสางเช้าก้อยว่ามีก้นกัดบู้ศึกเถี่ยมันออกศึกตึกตัวมีก้นเท่ากู้เริงได้จื้อแจ้งสางสำห้องได้สางเปิ่นห้องมันเท่าแจ้งถ่ายกงก้นกู้ใดเจ้าเจอก้นกัดเถี่ยมว่องเจ้าวันว่างเจ้าวูว่างเอาไม่เมืองว่องสางเช้าดานาวย้ำเจ้าวันว่างมป้าหาโจมันนั้นมันปอมอยู่ตีหิมน้ำไหวซุยตีสันสีดันตีเดิงเท่าเจียงไถ่กงใกล้อยู่หิมน้ำเม็ดปลาเปิ้นเม็ดปลาเป็นเอาหิมเม็ดกวางยังหนูมีเข้าเม็ดปลาก้อยว่าเสียเม็ดเท่าเจียงไถ่กงซ้ำเป็นอันซื้อก็ยังมีเข้าเม็ดปลาเสียหนึ่งชีเข้าลำสันผิวลำสามไม้มันคางยกเม็ดสูงสูงคางหางก้อยตันว่าปลาขาตายเอ้ยถึงว่าสูอื้อข้างโตห้างก้อยขึ้นมาแล้วมีวันหนึ่งมีก้นโตฝนโกเดิงมาหิมขีหันเท่าเจียงไถ่กงเอาเข็มมิดซื้อซ้ำมีเข้ามิดปลาไรมิดปลาที่เหลือดำจังว่าปู่เท่าเอ้ยพอแผงเมื่อมิดปลาไรปากปีก็ยังมิดได้เจ้าสีโตเท่าเจียงไถ่กงยกกันมิดว่าตอนคือซื้อแล้วเขาจังเจอตีมิดปาเตเตเป็นตีมิดเจ้าว่องตั้งขนหลงซาดวงรู้อ้ำเจียงไถ่กงมิดปาเรฮดถึงหูเจ้าวันว่างกะเจ้าวันว่างเดี๋ยวรู้สึกคู่เริงกะห้องมันมาหันหน้าก้อยว่าเท่าเจียงไถ่กงจังเออรู้สึกกูไรต่อก้อยมิดปาไว้หังมันจังหังก้อยตันว่ามิดเอ้ยมิดอป้าหมาสักอีกงสมามักเจอปานรักจือวันว่างถ่อมลุกศึกเล่าหมอกจังเฮออามัดหลงกู้เดิงกะฮับแจ้งถ่ายกงก้อยว่าเท่าแจ้งถ่ายกงต้อมเออเรืออามัดหลงกู้ไรยังค้างเม็ดค้างว่าเม็ดเอ้ยเม็ดล้อป้าหลงมาตอดป้าอ่อนไปมาเก้าจือวันว่างยินเหนียจังตื่นบึกว่าได้เป็นคนกัดเสาปีฟ้าตึงกาสากึ่งดีเก้ากะฮับบันจังดีเหตุใจมันสิงจินกำสามวันเสียบลายโคเห็นของฝากดัดสว่างเหียกะพิษเท่าเจียงไถ่กงเท่าเจียงไถ่กงเยี่ยมมันแก่นเป็นมีเจอมีโคฮับติติจังอื้อค้างมาจอยเถียมมันเหรอไว้หลังเท่าเจียงไถ่กงแก่นตีเถียมเจอวันว่างตั้งตึงหึงทาซ้ำจอยเถียมลุกใจเจอวันว่างในจือจีฟ้าเปิ้นฮักเห็ดเจ้าวูว่างนั้นเต้าปิ้นสวยฟานสางเช้าเจ้าวูว่างก็เกล็ดดังดินฉี่เฮามันเห็ดเจ้าท่านเท่าเจียงไถ่กงเหมือนหนังใจอ่างเอา
1: เช้ากุยฮัดเติกเสกตึงฉี่โกวันตั้งหนังดีตีป่าเจ็ดปากเจ็ดสิบปีก็เจ้าเจอกับชนเฉียวแดนเหมิงว่างเฮาเจ้าเจอวัดผอมว่างเจ้าเปียกซ้ำยังเป็นเจ้าว่างคนหัวคำกูเหมิงเต้เต้มันก้อยตานในเมืองหัวคำเมียวกลางด้านเมืองดังเมืองหัวคำเจอห้ำเจอดันเอาโคเสกเติกเอาเมืองอ่อนเมืองเจอตานกันกว่าหิมหบหนังเดินกันปอบเป็นหน้าเสกเติกโต๊ะเฉยเฉยคนหัวคำเมืองเจอเติกปี้เปิ้นหยาเจ้าได้จี้ตีนเหลมือเปิ้นก้นเมียวในเปิ้นห้องเหตุเก้าอุปเปิงหัวคำเขาในเมืองหัวคำซิงอุปเปิงอากี้เปิ้นในเป็นเมืองชีโกคนหัวคำเมืองชีโก้ชีควันกงดังเมืองดำสองปีก็เจ้าเจอวันตั้งดังลีตีป่าหกปากแปดสิบสี่ปีเมืองชีโก้ลงเสกกะเติกเมืองดูโก้คนหัวคำเมืองดูโก้ดูจวงกงบ้านวะเมืองชีโก้ดูในเขาเฉยๆยังเย็นได้อ่ะปั้มเจอขัดเติกเสกเมืองชีโก้แหงๆมีคนเมืองดูโก้คนหนึ่งในจื้อเท่ากุย อันกาขาคนหัวคำรู้จองกงกำย้อนขัดเติกเสกเบิ้งชีโกมีกวนทำมันดองบุ้งหลงตึงกามีอามัดหลงพ้องเบิ้งเข้าเจอปองอันเบอร์ติกากังปังเหตุสังเช่ากุยว่าอามาดงจะได้ยังเยี่ยมในไกลตัวในกลางอันมีเปลี่ยนสารในสังยามในตึงกาเขาหิบกินเหี่ยวเจออุ่มก้อนในต้านเราการย้อนหันดาคนหัวคำรู้จองกงกำเดียวเช่ากุยถามคนหัวคำรู้จองกงย้อนถามเจ้าเขาอันติหือคัดเติกเสกบังชีโกคนหัวคำรู้จองกงว่าวางในมีอันดงอันกินเกาโตเมียงเฮอตั้งไหนโฮมกินโฮมตื้อเกาเข้าเจอตั้งไหนโตตีจอยเกาอยู่เช่ากุยสันโฮดเดิร์ดว่าขวางดองดีอิดออดได้เจอได้ลีจอมนั้นยังไม่หนำเคยกวนเมืองยังจังจอยเถียมเจ้าคนหัวคำรู้สองกงว่าเขาย้ำตั้งผีป้ายเมืองนั้นตัวกิ่งบ้าเตสาเช่ากุยเหตุทั้งหัวว่าดองกิ่งบ้าเบลได้ยังสอนได้สังขนผีขนสางยังแถมได้เหมอเจ้าคนโหคำเข้าจะกำเนิงว่ายามยากวนเมืองต่างบูเก่ากันนั้นเก่าเปียกซ้ำอุ่มตันถามต่อนแจบแดบดีโหดีโหกวยว่าโตพลาดได้ทกฟิ่งทกเปียงอยู่ซาเช่ากุยจังหัวโผว่าได้เป็นกวนเมืองได้ดีโหเดิงเอาดองได้มาว่าคัดเติกเสกเบิ้งชี้โก้ปากเดิงต่อได้เอาเช่ากุยกำย้อนคนหัวคำรู้จองกงกาหน้าเสกเติกโตสองขาโฮมสีโดเหลียงวันเสกเก่าเสกตั้งสองป่าห่างกันตีช่างเศร้าก็เจ้าเจอย้ำในห้วงฟ้าได้วู่เบิ้งสันตงดันไว้เสกเบิ้งชีโกอาในเสกน้ำจังฮบกันเจ้าไห่กวางมาเติกคนหัวคำรู้จองกงก็อันออกเสกขึ้นตับเช่ากุยเหตุขันให้ตับวะถ้าขันยังไปป้าถึงยามันขันเสกเบิ้งชีโกให้กวางโตเติกดำสองปอกกว่าเช่ากุยกว่ำเหอคนหัวคำรู้สองกงออกเสกเบิ้งชีโกหันเสกเบิ้งรู้โกกือตากาเขียวเจอนำปัววดเฉียนเปลี่ยนบื้อกวายว่าไม่ในหัวคำบิ้งโตยังจ้างหือกวายได้ท่าไว้หัวเสกน้องเบิ้งชีโกยังหันเสกเบิ้งรู้โกมีเสียงสังจังซ้ำในเหอให้กวางดำสามปอกมาเติกเสกเบิ้งชีโก้บาดหวาเสกเบิ้งดูโก้ดีโก้เขาถ่านโออาปยาพงตึกมากำในเช่ากุยจังบอกให้คนหัวคำรู้สองกงว่ายามในปงมิงโตเติกโตได้เอาปังตับเสกดูโก้เสียงกว้างออกเสกโบนั้นลูกเสกกูโก้หิงกวนเจอเติกหึงท้าเหมือนหนังเสือไฮด้วยติ่งโตขวางร่วมกาจูเสกเบิ้งชีโก้เสกเบิ้งชีโก้ยังถังเปลี่ยนใจยังจังในไปหนกะกำเดียวคนหัวคำรู้จองกงจีโจหลีเฮอร้อยเติกเช่ากุยซ้ำห้ำว่าไปกี่ต่านเราโดงเหลียงกะตุ้ยห้อยเหลียงเสกเบิ้งชีโกกับตามซ้ำผับขึ้นเดอเสาเหลียงเสกกะตุ้ยอาจ้องฟงเสกชีโกหนกะแดนจังว่าถ้าพ่อเจ้าเฮามิงโตร้อยเติกเสกเบิ้งรู้โกในมิงโตร้อยเติกจังโฮมกันขึ้นตับร้อยติ่งต่อถึงเอาเสกเบิ้งชีโก้เดิบออกเบิ้งดูโก้กะเสกเบิ้งดูโก้ได้วางเบียงหงฮังคนหัวคำดูสองกงเจออ้ำเช่ากุยกวับสังเหตุใจเหตุจังถามว่าเสกเบิ้งชีโก้สองปอกวันตั้งให้กวางมาโตเมื่อเหตุสังเมื่อเกาขึ้นเติกเช่ากุยว่าดองโตเสกในเจอโคโตเติกลูกเสกเป็นหนำป้าเดิงเขาให้กวางปอกหัวเดมาเติกเจอเติกลูกเสกเติกหึงท้าดำสองปอกย้อมกับควางถึงดำสามปอกมาเจ้ายังบีแห้งสังเอาเสกเขาไม่เจอเติกเสกเขาซ้ำเติกหึงท้าเขาหือกว่าเปียวคนหัวคำรู้จองกงซ้ำถามกวาบสังไม่ด้วยเติกผายเช่ากุยว่าเสกเบิ้งชีโก้เปียกซ้ำเสียวกวยว่าเขาเป็นเบิ้งเจอเบิ้งหลงเสกดำแห้งเจอว่าในเป็นเขาเหตุทางไปหวนอยู่ตอนตั้งเมียไว้เติกเขาไม่ได้มฟังอีกเดิงไว้ดังเกาตุ้ยหันกันชี้เขาดมนมดุกดุกหอยเหลียงกว่าขวายขวายขางขางจังวาดว่าฝงเสือเขาโป้ลงเอาเปอร์ไหนจังฮับเพอเจ้าเขามิ้งโตด้วยเติก
0: ชูจองว่างเสียงโม้ตื่นเปิ่นวันตั้งดักได้ที่ป่าหกปากสิบสามปีหลานชูเชิญว่าง อันนี้จือชูจองว่างนั้นเสพเหตุขนใหม่เบิ้งจินโก้สนจำได้เอาเมืองอ่อนเจอมืออ่อนตังก้มก้มร้อมจูเบิ้งชูโก้นักกาป้าเขาดันสังคัดบ่ายไล่เสียจ่าหุมฟันโตกันอามัดหลงตึงชูโก้ตั้งไหนยังกี่ดับสีใครต่อต้านตู่ชูจองว่างว่าออกศึกเหมาอาคังอุบเปิงก้อยว่าชูจองว่างถ่อมกลางวันดีเถินกลางคำจินเล่าตุยจึงการบูตึงสังก้มไว้เจอเหตุยังปงมิ้งตู่อันหนึ่งว่าเผยังตีมาห้ำเจ้าเอาตายเหตุใจเบิ้งชูโก้งกุกกักกักป้นกาสามปีมีอามัดหลงโก้เดิงในจื้อวูจีมันยังยินในเอาปั้มเจอกาหาชูจองว่างชูจองว่างห้องกาเกิดจำถามว่าเมื่อมาเหตุสังวูจีว่ามีคนเหยาเกาใส่คำใส่อันเดิงยังใส่ได้เจ้าเฮาเป็นคนป่องเลี้ยงกัดกาเจ้าเฮาจำใส่รู้ชูจองว่างในยินเหยามันใส่คำใส่ดีเคยอินจังว่าจำใครรู้วูจีว่าเดือดไรเมืองชูโก้มีดกเตอร์หลงเดิงตัวห่มหมอกบอกบางเบอร์หางดันจันเตะก้อยว่าปุ้ยสามปีเอาอุ้มเบนก็อุ้มห่วงเป็นดกสังชูจวงว่างผู้ได้วูจีว่าเผยมันว่าดกได้อุ้มเจอดกวางนายดกเบียวได้อุ้มเบนเจ้าอุ้มเบนผู้เบนเจ้าเบนขึ้นหมอกอุ้มห่วงอุ้มเป็นเสียงผู้ห่วงเจ้าตื่นแก้งกุนเมืองเมื่อกาเรียเกาหัวปุ่นเนี่ยเขาเดินอามัดหลงสู้ชงยิ้มหันชูจองว่างไม่เสียงสังซ้ำกาห้ำชูจองว่างชูจองว่างถามมันเมื่อหงูมิ้งตัวปิกตับเกาไหลสู้ชงว่าหัวก้อยสู้เจ้าเขาถ่อมอาถางเกาเปียกซ้ำพิษต่ำเอาตายก็ยินขามเอาชูจองว่างจมซื้อว่าสู้ตัวเป็นก็ได้ตึงกาเกาหูจักสักเลี้ยงเตะนกดันเตะชูจวงว่างปั้มเจอดิดเบมังบูเอาก้นเจอก้อยหมูดบจ้องนั้นหลายแปดเอาก้นเจอหัดตันหัดว่าแผงเขือวูจีสู้ชงเจอได้ยกบ้าแถมทิ้งเบิงเขาโป้หอกโป้หลับห่างเฮียนคู่ศึกคู่ให้กุนนะหดห่องทองเคสร้างสู้การผ่านสั่งหลายปีมึงชูโก้เซียนแห้งเจอเลี่ยนดาเทียนมาไว้หลังชูจองว่างอันเสียงโม้ตื่นเปิดในเป็นในเงาอุบเปิงหัวคำโกเดิงนกชีขวัญกงจินเวินกงส่งเสียงกงชินหมู่กงถึงชูจองว่างอ่อนๆเดินเดินบีเงาอุบเปิงหัวคำห่าโกได้ปุ่มคือมือเจ้าห้องว่าเงาอุบเปิงหัวคำเขาชนชิวห่าเจ้า
1: 孔子同李登家乃登อนตังหลังดีตีป่าห้าปากปีแดนคนโหค้ำชี้จิ้นกงอันจอบดาวตึงเก้าแอบดูโกตั้งเบิ้งคนโหค้ำปังดงสังถอยหากการบูชี้ควันกงป้องผ่านแดนเสียนเจอเสียนเตอจังฝากเด็กเหาคนโหค้ำดูโกดูติ่นกงโจมันอยู่หิมขอบแดนควายกันจ้ากูแดนกลมปองกันลำนั้นคนโหค้ำดมปองกันโดมิอามัดดงจำแถมฮวงเหตุเสียงดีดูติ่นกงเห่อคงจืออันเป็นอามัดทิ้งอุปาติดันป้องกันหัวได้คงจือได้จือคงเชียวกวนเจ้าหยี่มึงดูโกอู่เขาเป็นหัวเสกโกดังรำคงจือได้สามปีดันอู่เขาสิ่งกรรมมีเขาวันมันไข่กาจูชี้ปู่ลิ้งเจ้าเป็นกวนมาคงจือเอาเจ้าเอาหัวฝึกลิกเห็นไหนมันแก่นกิ่งโยเจ้ากงก็เขาเมืองว่างเจ้าเช่าตั้งเตป้องติ่นฟิ่งเปียงตั้งลิขำในเตะตัวฟิ่งเปียงเก่าเมื่อเจ้าหู้ป่องสักเลี้ยงเจอก้นเอาไล่เมื่อเจ้าโลฝึกหกเปิงก็เจ้าเจอฟิ่งเปียงตุลีระหรือกางหู้เหลียงเตี้ยมลิกตากสอนเจอได้มันต่อกัดกูหลังมันเหตุการเอาเจอเอาโคมันเหตุขนหวานทิ้งเย้ไว้ครึ่งขวางยังหวานห้องหายจดย้อมสีอิดกันหลังซ้ำเหตุขนทิ้งโตขวางมาวัวโตไข้ซ้ำคงในดำเตมะจังในสามสิบปีจื้อเสียงโป้หงกาตีไก่เอามีกวนมาป้ายสารามันมันตาอันตั้งอ้วงสอนตีเฮินสอนลูกเห็นกว่าเปอร์อยู่แล้วเมืองเจ้าเป็นสามบุกหิบจีเหอเขาสามสิบห้าปีดันคงจื้อกาเมืองชีโก้ขาถึงเจ้าวังชีจินกง ต้านใครดองอันฝ่ายบางโบมันชื่อจินกงแก่นเก๊กจมมันดังว่าก้อยว่าพวงเมืองเย็นยินมาดว่าดองอันคงจื้อมถกถามชื่อจินกงจ่อยังตื้อมันคงจื้อก้อยได้ปอเขินเมืองดูโกมาเหตุบ่สันได้หนังเก่าลูกเห็นจอมมันนั้นก้อนดำมาน้อยๆอ่อนตั้ง

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: Nick bổm lái khám, bẩn bốc xiển xám.
1: Nick bổm lái khám, bẩn bốc xiển xám.
0: Nick khực lái cả, bảy la đớm hải.
1: Nick khực lái cả, bảy la đớm hải.
2: พี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ได้อยู่ซาอยู่ล่าหิ่งบอกเลยเขาหออาปมหักหอมมั่นเบิงตึงการนั้น

กับปล่อยให้ตั้งไหนบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถอมกูนอนปาอาเมลป้องกันใกล้ฝั่งวังเตอร์ซันวังเตอร์ซันเบอร์เหงเปียดปากเข้าชิดเปียดปีเกิดตีเชียงหินและเมืองหินนั้นเป็นจงกงยินหันเซินเวชูจีโกเดช

เมื่อเห็นเก้าปากเช้าเจ็ดปีวางการเกื้อหมิ่นสมกายาคุยลงเลือกตังเมื่อเลินเปียดได้จิตวันมักตินลองปองกันดิดบีหลังดินทั้งลองถึกโต๊ะกันเลือพวกฝุงผายว่างเดอสันพอขึ้นเนื้อเมืองอินนานปองการเกื้อหมิ่นจูล้มเตะตั้งจงกงอินานเสินไว้เอกบักตินเอาล่าการตีหลักค่ายกาอึงขอบเปลี่ยนอ่องตีอาเมลเอลำนั้นกอบเติงกาเหตุดีฝ่ายการอาเมลเอออมล้อมพร้อมกันว่างเดอสันชูล้มเตะตั้งไว้เย็นเขวน่าได้ฝ่ายการอาเมลนั้นป่าป่ากลมปองลองตายีหลันที่ออกเลือกตังโหนจ้องเจ้ฝ่ายการอาเมลเอกูอาเมลอยู่ฝ่ายมังบูฝ่ายอกจ่าเจอไรโหนเพียงเพียงกันถึงที่กาจิบหอมลิกไล่หมายตองกับปานเมืองมังบูอกจ่าลิกไล่วิจ่าอาเมลเอเจอไรจอมหนังเถาหอยมาร์คสจู้ยี่จอมหนังเปียงเปิงจนเฉอเลือกตังเฮามันเต็มออกปั๊บไหลยี่ชินอันตันใครลองเกื้อหมิ่นเฮออาเมลเอนั้นตันใครออกลองตุกฆ่าขมขู่อาเมลเอนั้นตันใครออกลองอาเมลเอป้องกันเกื้อหมิ่นหรือสมกันนั้นจีเดียออกเช่นใจตังอาเมลเอป้องกันเกื้อหมิ่นนั้นเป็นเดือดตังอ่อนโหไปจอมเลือดตังตีเข่าอ่องเหวี่ยงดูกาตึกจำห้องโซอาเมลเออมล้อมพร้อมกันมาป้องกันดิดเวหลังเลนยังตันใครเปียงเปิ้นเฉินเฉอกงชันตังกว่าเมลเปียงเพียงกันนั้นปับไล่ยี่จินเอาโคขำตันไงโคขำป่องไหลันตันใครออกขำแล้วเจออาเมลเอลันหมาอยู่ป้าจันเบิงอินนันเวิ่นซันเมืองสื่อจะได้ชวนผีโจอาเมลเอตีท่านมัดเป็นปับตะลาปือเจ้าเป็นปับไหลจงโกกงชันตังตันใครเปียงเปิ้งเฉินเฉออาเมลเอทำเจ้าลันปับไหลป้องกันอาเมลเอลันมันยังทิ้งป่องเที่ยวหมอกปับไหลเถาหอยลวงผู้อาเมลเอได้เป็นจงโกกงชันตังอยู่เมืองอินนันป้องกันอาเมลเอเถาหอยหลังโหดที่สิบเป็นนั้นตัวได้เหลือตังคักเบ็ดดีหล่นป้องกันอาเมลเอนั้นมีลองดีเตะเบอร์เห็นเข้าปากเช้าแปดปีเดินหกไล่สิบเอ็ดวันถึงเดินเจ็ดได้สิบเอ็ดวันคุยหลงไต่เปียวเลือตังตั้งเติงนำหกปอกอยู่โมสเคอว่างไข่จงกงจงยังเดียววังเตอร์ซันกาโมสเคอชันเจ้าคุยหลงไต่เปียวเลือตังตั้งเติงนำหกปอกนั้นวังเตอร์ซันอยู่ดำต้านขันนั้นต้านถึงลองบูข้าเจอตั้งอาเมลเอนั้นมันต้านว่าคันเจอว่าอยู่เลือตั้งจงโกลองข้าเจออืมหลำเคยก็อยู่ยินนานกุยเจอกวางฉีเจอไรยังมีหลำขันลองเขาโจ้ชาหยาบลันยังหลักยังขันผมย้ำยังนัดจับว่าลองบูอาเมลเออยู่เลือลองบูก้นหน้าไรแก่นหลักยังเตเขาอยู่ลองอาเมลไรเขาอ้อมล้อมพร้อมกันไงลองปิ้นตบเขาก่อยังเตะตัวอยู่ยินนานใกล้ๆกลุ่มท่านกันมีท่องเสือล้ำไหลไม่เคยที่ออกลองค้ำโฉอาเมลันก็มาดว่าลองไรเขาหล่อจ้องเฉยวังเตอร์ซันอยู่ดำต้านไขลันน่าจับถึงลองบัวข้าเจอตั้งอาเมลเอกแก่นท่านในโคตัวได้ไกลเตะเฮตีลองบัวเจอไรตัวได้ตั้งจงโก้ป้องกันเกิดบินตัวได้ยินนานตั้งอึ่งขอบเดียนอาเมลเอกเช้าอยู่ลันเช่นหลักแห้งขันเมื่อเห็นก็ปาก30ปีเล่น11กอบก้นปิ่นฝนกาไข่หมอกเออก้นเบิกว่างเตอร์ซานอยู่อันดินและยินนานโจติกเฉียวก้นเบิกหนึ่งทางว่าติได้ลูกเซินไว้ชูจีโกไลได้โฉงเงินลำไหลก้อยว่าหลวงเออเขาเจอร่างนั้นเป็นกงซันตังเซินไว้ชูจีโกไลมีโฉงเงินฉีดตัวก้อยเสื่อมันลงนั้นห้อยฝงมันโป๊เต็มกะฝงเบิกเหลิงและยินนานติกเฉียวไล่ว่างเตอร์ซานก้นโหเลยจงกงอินันเฉินเว่ยจื้อไรหยาโป้ตันในเสียงคำหลังกันอยู่ดีเจียงเจี๋ยซื่อเออคังไหลลงหินอันเอาส่งเงินตาขนมาเพียดเด่นมันอันเอาตาขนเฉินจันฟูทิ้งจังไหลมาโซซื่อวังเตอร์ซันวังเตอร์ซันก้อยโขต่อมันไว้ย้ำวังเตอร์ซันอืมเออเหลือคำลงหินนั้นเจ้ากาเฮ็ดตีวังเตอร์ซันเนอะก้นเบิกเหลิงเอาเจอกาชอดวังเตอร์ซันเลือผิวเลือดไหลก้อยมันตาความเพียดย้ำก้นเมือกเหลิงเอาเด็กบ้าหิบบือมันนั้นบือโป๊ะเตียกกะกลับเลี้ยวมือตั้งเด้อเลิศพักหยันกันย้ำมือก้นเมือกเหลิงเอาเด็กตำไฟหยามาชาร์จโอกมันนั้นไอ้ควันเชี่ยมโป๊หึนกะมาโอ้เจอดีกำดีกำหิวกะก้อยมันกว่าอุ้มล้อมขำโตได้ก้นเมือกเหลิงเฮาโสเงินตาขวนโป๊มังวางเตอร์ซันอุ้มไหวอุ้มควันย้ำทุกข้าข่มโคลันมันเข็นเจอเกียนเขียงหันว่างเตอร์ซันอยู่เลยถ่องนั้นเตี้ยมหลายไว้บนโดยันใดคนสอนกับคนมัน

เลอหลายหมายไว้ว่างเด้อซันบอกเฮาอู้เขาอันโปหลายปีหมันกันนั้นลูกใจมืออยู่เลยคงกลางเป็นก้นหัดอันมีใจอ้างเฝอมันก้อยหัวก้นเนื้อคงกลางก้อยหัวปานเบิงมีใจมิวก้อยเข้าใจหางก้อยลันเป็นก้นหมาเสียงแห้งเหลือนโก้เลิงลองอันเจอลูกใจมือเหตุการันเป็นลองปิ้นโตเลอลุมเป็นลองทางชู้หยี่เจอลองเก่าตั้งเปินผิดกันนั้นลูกใจย่อมยำยังเหตุโจลองมิวมตุ๋ยได้ฉีอู้ลันตุ๋ยได้ฉีก้นคงกลางนั้นลูกใจเจอตายกอบตั้งเป็นเป็นมีก้นหญ้าหยาบกาตายกอบเลอเติงนั้นหลายอันว่างเตอร์สารเตี้ยมืออู้เขาลันหลายใหม่เลอถ่องเป็นโคค้ำเลอเจอกูโคในเป็นกงชานตังโตได้ก้นเหินทักหอมกันนั้นผมย้ำกว่าเป็นก้นศึกโกเหลิงเจอโคฮึกสูงตือตอนตั้งอุ้มโกอับซากตัวผู้เจ้าลันเมื่อเห็นเก้าปาก30ปีเดินฉิบฉวงไหล31วันว่างเตอร์สารอยู่จ้องตีไทยสื่ออันอยู่โจหินมิ้นคนบินเลอยี่นานเสินนั้นชิ่งกำกาวอาซักก็ไล่32ปีมันกวับกวามิวไล่ไกฝั่งลันอับซักโตผู้เจ้าลองดีตังงามมันในเกียนเฮอกงสันตังไปจ้อมห้อยมันไปลันเก้ากะมือเสิบหึโกชิ่งกำอ่อนพาก้นเมืองกวามิวจำไล่อ่องเมียง

อาผมขัดฝันผู้เจ้าคนกาอาเมลหลายเป็นหลายปอกผู้เจ้าคนกาอาเมลเป็นผู้เจ้าคนขนตั้งคนกัดดึกใดคนปองการศาสนาและอาเมลลันเจอเขาไหลเครื่องป้าหลำเป็นผู้เจ้าคนขนและอาเมลลันเขาดังคนเมืองเหตุการณ์และอาเมลเขาวิรองหย่มย้ำศาสนาส่วนเสิบดึกใดวิจารเหมือนอังกันอยู่อื่นทีและอาเมลเขาไหลวิอูพงตั้งคนเบิ้งอาเมียวเขาห่มกันโจบผุ่ยมจิงกับปันเก่าอาเมียวมาหยาจับตึงจงขว้าจะมีนกุ้งเคอโกติตั้งหยาขวดฟันผู้เจ้าก้นกาอาเมียวเป็นเปียงเพิงเจินเฉอจงโกกุ้งชันตังเก้ปวดดวงบูอาเมียวหลันติตั้งอาเมียวตั้งคนเบิ้งห่มเดียวกับจงโกเสือหุยชู้หี่ป้องกันเกื้อมินตั้งป้องกันติสร้างเฮดอกรองอับซักบาเบอร์ไรเขาติมาตั้นไครันเป็นอยู่ย้ำตั้งจงโก้เหม่อจังตีตั้งนั้นอาปุ่มจงโก้ของฉันตังกาขวดฟันผู้เจ้าก้นกาอาเมียวจังเลือดชงเตียนนั้น

วันตังไก่ฝั่งนั้นจู่เขาย้อมมาฝ่ายมังมูอุกจ่าเลือจงเตียนในจู่ก้นโหอาเมียวขึงผ้าเอมาทิ้งกวนไว้ฉันมีก็มินตังฮบตอมตั้งกำจอยฝงเสกอาเมียวฉันก่ายาเกาลองอาเมียวกลับมากันนั้นเหตุเธออาเมียวมึงแงกันสีอิดลองบ่หลักแข็งก้นโหทีท่านบางย้ำดีกันกล่ามากันบางย้ำเหตุดีกันหิมกันเบื้องวันอาเมียแก่นตุกข้าข่มขู่เตะก้นโหอาเมียวจังเลอจงเถียนนั้นลำเฮียงวางชีดินจากชีเปินมันเป็นก้นออกซื้อมีเสียงอึ่งเทยินนานชี้จังสื่อซอนเคลื่อนคอยกันนั้นเอาลำเฮียงกูฝ่ายมาคักเบะผงศึกเผือเจ้าอยู่ดีท่านมาเฮียงจากชีเปินก้มหูเลยจงโก้กลุ่มชันตังเมื่อเห็นก็บาก36ปีผงศึกฮ่องจินนาม26ชินถ้วนช่างเจินกาถึงจงเถียนนั้นมันอ่อนว่าผงศึกกาตึกโต้ฝงเสือคงจินเฮเดอร์ฝงเสือคงจินหมัดซางตั้งใจกะล้ำไหลเบอร์เหงก็ปาก38ปีผมตั้งก็มิ่นตังกะเอิงดีจินจังยับฟุนก้นหาปิ่นฟุนทันเบอร์เหงก็ปาก49ปีกะตึกโต้อ่องบองกันเกิดมิ่นป้าวันตกล่าห่องและเมืองที่นั่นนั้นกั้นหนังโจ้ฝงเสือชี้ซื้อตุ่ยตั้งฝงเสือเอิงดีตึกเปเบอร์เหงก็ปาก50ปีเดิน5เล่10วันฝงเสกไก่ฝั่งจีนนาม42สื่อเข้ากับจงเตียนเบอร์เลินได้12วันจงเตียนเฉียนเยินมินเจินฟูติตังก็ปองจอมเปียงเปิงเจินเชื่อเหลือตังโตได้ศาสนาอาเมียวฝงเสกเพื่อปาติท่านตั้งก้นโหตั้งเจินตีท่านโจจ้าขอดฟันก้นโหอาเมียวฟังชื่อตินเจเลยกี่ปวดลงทั้งเขาไม่ง่ายกันนั้นโตได้ไก่ฝั่งจงเตียนอึ่งตีจังชีไล่ลิมเวินจับเทียนอาเมียวอ่อมล้อมพร้อมกันเต้าโทเปียงเปิงเจินเชื่อเหลือตังปีลองดีลำหลายฝงเสกเปอร์ป้าทีท่านตั้งก้นโหเหลือตั้งเจินตีท่านกาดีถามจ้องกุยขวาสื่อลองตั้งเหลือจ้องหึงตับเปลี่ยนกิ่งโหนฟิ่งจ้องลองย่ำตั้งลองจุ่มจำอาเมียวกว่าถือก้นการบวนตั้งนั้นถามเหตุก้นโหเหลือตั้งห้องใครข่อยหลงไต่เปียวกูอาเมียวก้นการกูฝ่ายเจอไรขวดฟันก้นโหอาเมียวลำหลายมิงโตวังชื่อตินทามิดฟูเฉียนจังก้อยมันยังมาทำกันไปติดเดือยลอยลันก้อยตุยท้อมอาช้องไวเอกบอกก้นกระชอบเข่าถึงตีกู้ฝ่ายห่มกันป้องกันหยาวังชื่อตินเออขังกุมป้องกันเอาวันกุมป้องกันนั้นวังชื่อตินอ่อนปาก้นปากปลายโกดีโกปาก้องสองเราอยู่หิมหอมเดือยลอยลันกว่าขับอันก้นเบียบไวสื่อจังหนาม42สื่อเลี่ยวหินเจ้าจงเตียนเฉียนจังซุนสื่อเข่อก้นโหเจอเลยอุ้มป้าสังเจ้ากะขาวางเชี่ยตินเอาต้านรองเปียงเพิ่งเฉินเชิดต้านรองตีหมันรองฟิ่งจองให้มันดีดีวางเชี่ยตินห้าเบาไหลมิ้งตัวเอาเอกตำหอกคำม้าหลายสิบวังเฉียบเงินสามแห่งเฉียบวันโง่เมาเรียวม้าสี่ตัววาเชิงห้าเอาลองเขาหินผิดใดห้าเบาของฝากหินผิดใดเดี่ยวซื้อจังซุนเฉียนจังต้านขันวาเบอร์ย้ำเลยเป็นเช่นพินฟูเฉียนจังเอาเมื่อทั้งเผอยินชุมลองเชื้อรันโปป้นกับเอาไว้หลังมาเขาโลหมกันป้องกันเจ้าตุยได้ชี้อาเมียเลยจงเตียนเอาจอมหลังทงจำอาเมียวจังเดี๋ยวซื้อจังฮับเอาฝ่าตั้งโง่เมาเรียวฉีโตรันกันหลังมาก่อเฮอการมันขึ้นกับเอากุมป้องกันหยาวางชี้เตียนอันทำหยุ่มเฮอรันเฮอหลานใจมันวางชีพีกันแล้วล้มจันฟูนั่นป้องกันมันก้อยกาเลล่าเลต้าหลายปอกตัวก้อยอยู่เชียวจงเตียนไว้วังเชี่ยตินตัวเล่เปียงเปิงเฉินเชออาเมียวเลอตังนันมันทางหลำเตมันก็จู่เด็กเสี่ยวซอดสวนเมื่อเห็นก็ปาก51ปีเลินห่าวังเชี่ยตินอยู่ป้าเตอร์ห้องสู่กลมันย่างเฉินขวากับปิ่นฟุนเอ้ยวังชีพีออกปากกว่างต้านขามเพชรเด่นลองปิ่นฟุนปอกเลยม่านสนเลอซานป่าเชียงหนำไหลจู่กะหิมก้นปองกันเลอเฉียนไว้ตั้งปิ่นปิ่นหนำไหลอับชักตัวบุเจ้ากะจงบูพากะเจิมเครือกาเปลี่ยนพลนั้นขึ้นปากโกตู้ซื้อไตเครื่องขวางส่งเงินแก่นดูชมกาลำไหลเฮเดอร์อาเมียลำไหลมีอ่องอยู่ดันเสาเดียวหินเจ้าชมหลังไรมิ้งโตกาตึกโตฝงเปลี่ยนพลนั้นฝงเสกเอาจ้างเฉินขว้าล่อมไว้เลื้อยลอยลันโฮมล้ำกาตั้นใครลองเต้หมันนั้นวางเชี่ยดินหันโป้ชมกาเดียเดอร์ฝงเสกจ้างเฉินขว้าเจอเกิดเดือดันกาเฉินชมหางไกวมันกว่าอ่อนหลานใจมันหยาก็ยินผิดก็เลยเตอเลยอาเมียขวางเลอตังตั้งเลอเฉินฟูคว้องปันมาเนา

เบอร์หิงก็ปาก52ปีเลื่อนจิตวังชีตินทำปอกเดิงถ่อมค้ำสงบันเที่ยงหางไควอันป้าฝงศึกกาปิ้นฝุ่นมันเหี่ยมก้นก้าไตเอิดเปียดขนตังขาเล่ก้นโหอามิวจีล้อมฮอบเฉียนเจินฟูล้อมซื้อไก่ฝั่งจินซื้อจังเดียวหยินเจ้าป้อมเจอปองจอมเชียงขวดฟันเออจังซื้อไตทำปอกเดิงตึกเปียวถึงที่ตึกโต้กันหยาวังชีตินวันก้นปากไปโคไปกาอ้องอยู่เลือดไหลไม่ดีชีสันผู้ทำจาจงนั้นอันมาตึกขันขันสื่อจางเดียวหยินเจ้าป้าตั้งเป็นใช่เจ็บยาชีเดียวอันป้าฝงศึกกาล่อมหอบวังชีดินเลือดไหลศึกเจอกัดกาลันกาเหลือฝ่ายนั้นกาเด็กเชียวเอาหมากบอกรู้กาหิมผู้ทำนั้นโฮมย้ำห้องว่าฝากไล่ชินหยินผิดวังชีดินมจางไปกาวุเลยเอาก็เลยปั่นมาหยินชมเอาอยู่ย้ำบอกบ้านันสื่อจางเดียวหยินเจ้าทั้งวังชีดินโฮมกินโฮมร้อนบนมันต้านขำเลอะเจอไปให้มันมีเจอทางลำเอาไว้หลังมาอินานเซินเว่ยตีอีซูจีส่งเยินชงชีลั่นจินชีสลินเยียนเขอลงกับตามคอยหันวังชีตินเฮ่ามันตั้งเนอตังโฮมเห็ดโฮมปองเห็ดตองดีเฮ่าอึ่งดีคันเจอว่าวังชีตินยินชมจำปิ้นฝนไหนบอกก้อยว่าเนอตังตั้งเนอล้มจันฟูตีเป็ดมันเป็นเอาดีอาเมียวทั้งฝ่ายการเนอตึงก้าเห็ดหนักเจ้าเหมือนหนังอาปุ่มจูเกอร์เดียงติ๊กเชี่ยวไล่เมืองโขจิตปอกลั่นหนังกันจันจังก้อยไข่เอามันไข่ไล่มันอยู่ลองไล่ฟังชื่อดินพูดถึงลองกงชันตังตั้งก้นกงชันตังเสือป่างเจ็ดจ่าด้วยป่องลองคึกกากงชันตังลองเด็ดเชียวเปียงเบิงจันเชื่อเหลือตังฝงเสือก้นเบิงตึกปีไล่ลันกันหนังมันเจอโคสมันเนี่ยว่าขึ้นหิมตังตั้งก้นเบิงนั่นเก่าก็ฝ่ายการอาบิ้วอ้อมล้อมพร้อมกันจิงผู้ขึ้นกาอับชักหมายยังผือเจ้าเมื่อเห็นก็ปาก55ปีวังชี่ตินโจมักตินเป็นที่นั่นเซินมิ่นไว้ฝูชูเจินเมื่อเห็นก็ปาก57ปีเดินเก้าได้13มันที่จินจางจู่จื่อโจตีตั้งหยามันโจมิ่งโตเป็นฝูโจจังกันหนังปั้มเจอปองจอมเลือตั้งกะก็ฝ่ายการอาบิ้วอ้อมล้อมพร้อมกันคักเบปานเบิ้งเนื้อจงเตียนเฮดอกลองอับชักหมากายะหลายสิบปีแปลงเบิงเจินเชื่อเหลือตังอยู่อึ่งที่จงเดียนหมวกบากตักคาปันเบิงเหลือจงเดียนดิมเวินอาเมียกว่าเมียวอยู่ดีซ้ำสะกว้างตีเบิกสูงอึ่งทา

ห้องขาหมาเมียวออมลำพร้อมกันเชหลงน้องสาวเฮาพร้อมกันมาเฮาเป็นคนเฮือนเดียวกันอยู่ชิชานเชียงเนอเต๋อของไตจู่จินโพจู่จือโจเลยวันการห้องขามอาเมียวจินโพอาเมียวออมลำพร้อมกันขามปกไหลคนเตรียมขามปกไหลเป็นคนเฒ่าเลี้ยงยงดีอันอาชักบ่ได้88ปีนั้นมันเป็นย้ำเทกะป้องกันอาเมียวนั้นทำเหตุตุ่ยจังเนอฝงป้องการโก้เทศีเปิ้นเออชิชันเชียงนั้นชิชันจันไว้ชูจีโก้เดชิบันนั้นขามปกไหลมีอาปุ่มกับย้อนต้อนจากคนนั้นนำหลายเมื่อเห็นเก้าปาก52ปีฝงป้องการอาเมียวเนอชิชันเชียงป้าโถดีตั้งไหนจมจะจมโขปองจอมเลือตั้งห้องโศมาถึงเตอร์ของป้องการอาเมียวก้อยว่าก็เพออึ่งดีอาเมียวจินโผเนอชิชันตกเดินแหงจะมีผู้เห็นจริงมาเห็นจริงก็มีต่างมาทิ้งกันทั้งอาเมียวมาจะจับลันยิ่งเป็นรองอาเมียวมึงแง่กันฉีดนั้นมีคำว่ามากเห็นยังมาเห็นได้หมอนโหอาเมียวขี่ยังมาเห็นได้ไตโกเลยมาอันสนอาเมียวจิ้นโผล่เลยมีอาปมหลังเริงเบอร์เจ้าเจ้าลันอาเมียวขี่ทั้งอาเมียวจิ้นโผล่เป็นคนนั้นเดียวกันอยู่ด้านอย่างเหินนั้นอาเมียวขี่แหลมเอาซากกระเสือผีเผ็ดถึงเหินไก่หาผีเผ็ดโอตัวเก่าจอมหมูมาเหติโกนาอาเมียวจินโพห้ำสือมันเอาถงกระเสือผีเผ็ดผีเผ็ดเจ้าป้าเผียวเหินเก่าเพื่อไหลโลดีวงดีวงกะหลู่ตันหืมสังเจ้าโจ้ผีเผ็ดมาเหติโกนเฮ้อโกนให้ตังเป็นย้ำเมอฝง

0: ป้องกันอาเมลเข้าละมั่นกะลันคันเจอว่ามีสารก่อนอาเมลจินโผมาเหตุกลปิ่นขามก้อยว่าอาเมียโตฟังไว้ฝงป้องกันกูเขาใกล้ๆโปเป็นรองอันก้นใจเหรียญไปผู้หญิงไปติดนกหวันห้องให้ลันนกหวันมังเจออึมถ่อมขามเจ้าว่าขี้เมามังหืดเคยลูกอ่อนฝ่ายการอาเมลมือกะเหตุก้อยไล่จ้อยเอาก้นคือกะอาเมลไล่ง่ายเจอกะป้องกันฝงป้องกันกินน้อนก้อยอยู่เอิ้นซานก่อนเขาเชิงเหตุดีลงวนทั้งส่วนซานก่อนซ้ำจังเฮอซานก่อนกะต้านใครเอออาเมียซานก่อนห้องใครข่อยกูเมียวต้านใครฝงป้องกันม้าแหงตั้งเปียงเบิงจนเชื่อเหลือตั้งนั้นผมย้ำฝงป้องกันตั้งอาเมียผมกินผมกันเหตุการณ์เต้เขาต้านใครเปียงเบิงจนเชื่อเหลือตั้งต้านใครเปียงดาโคโซกี้โพดลองมู้ผิดกันป้องเหตุลองไล่ฟิ้งไล่จวงเจอไรอีกป้องเหตุลองจึงเต้โคเหตุลองดีรันกูวันพบใบฝงป้องกันจึงได้เต้โคหลายโกเหตุลองในหลายเปิงก็เปอร์แล้วฝงป้องกันมีเถาไว้หลักแหงกะเอิ้นอาเมียเขากินข้าวรันโลเฮกามันเมาเครื่องขวางอาเมียวฉี่หลังกิ่งโหนฟิ้งเปียงท้องจามอาเมียวตั้งไหลหันฝงป้องกันทั้งฝงเสือกกับปั้นเก่าเจอไรเหมือนกันลอยๆโตฮับต้วนฝงป้องกันเอาคันจะว่าเป็นเจมีอาเมียมังขวางก็หมป่วงฝงป้องกันไม่สังสำยังมีก้นเมือกเหลิงมาเก้าจอมไหลว่าเจกงชันทั้งเจ้าเป็นผู้หญิงห่มกันห่มตื้อฟ้ามากเตียวดวงอาเมียวเหงากันนั้นยังมีขันเมื่อเห็นเก้าปาก53ปีเมื่อขิงคนเนี่ยงยงหลี่โจ้เต้ของเจ้ากงไว้ซูจีอับสังย้ำห่มตั้งฝงป้องกันต่างเจอกะเลอม่านสนอาเมียวจินโผเลอกวางลินตีสันได้สันเตียวชาขึงปองนั้นพบยาโจดลองนกอ่อนเลอม่านโผเป็นตั้งเป็นเฟือดดันตั้งม่านมีนกอ่อนชีชิบปลายโกพมกันเลือใหม่โป้ตายกะสองโกตัวได้อาเมียวย่าหยกย่ายาหมกัดเธอเลยลองเลยหมย้อมฉีโผเป็นเพ้หลงนกจิมเบอร์ตีชันจาฝงปองกันมาเลยเนี่ยงยงหลี่เอาลองทุกข้าขมคู่อาเมียวไว้เลิกจากกูเขาเด้อถงไว้ย่ายากูเมียวกูขอย้ำสังว่าอาเมียเป็นตวงเบาหลันหัวไข่เฉลยเจ้าเอาย่ายาเหอะย้ำลันลองบ่หลักแหงย่ายาเชื้อปลาลันหมกลมลูกก่อนจินเนี่ยงยงนี่ขันไผ่บอกเออกงไว้ทั้งพวกฝงหลงป้าเหลอขันไผ่เลิกยุ้ยเว่ยเช่นเหยียนจังจังเปื้อยินทงสื่อวันป้าฝงโบย่าทั้งฝงบองกันขันไผ่กาถึงม่านกวางดินบ่ย้ำลันทั้งม่านมีก้นไก่เหตุการณ์สี่โกควันตอมหยวนซานควันเขาไว้ห้างเหยียนเหยียมไข่กาลู่ตันปีล้อเขาตั้งไหนกองโป้ปอกไปปล่อยเมียนเอาชูท้องเหอะปีล้อเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหม่อสงเหตุขึ้นความหัน
1: 云南先生 boys 马空是 brada 中破嘎天先生 boy 阿嘎爱
2: 云南先生 boys 马空是 brada 中破嘎天先生 boy 阿嘎爱มีปุ้มมีอยากลามชลาชบรรยานามีมุงเปียวกาสุนมุงสู้กา
3: สิกามดังอาไอครบชรามชานีมุขมงวยชบวอาเตียนไปดูราไอแต่หลังนามุขมงวยชบวอาเตียนท่าสองเดียนาเปียวลาไอมุขนี้จอมดังกา

0: 声比较温暖，合十半比张合怕啥带
1: เมื่อทักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมคองประเดี๋ยวได้เผียวกำคับเขาฮีดกองดีผู้เราภัยหน่อยปิ้นไอพัดกดย้อนเกี่ยวครับไอซ้ำกึ้นเป่าปี
2: เจ้าเว้ยเจ้า

นาบาดเดววันนี้ฟังต่อปตกสดีดงตื่นเฟ้อปงดาคาตากหักยังเข่าไปปุ่นแฝวปองนาโกที่มาลุ่มดงเข่ามาโตและก็คุณเฟ้อหุ่มกลางมุนกลางเมินตุกซาลาปิติสกุณาเข่ามานอนยังหุ่มแล้วก็เสียดมุนจุ่มดกหน่อยตั้งตู่กับโดยมีถึงเส้นโต

ไฟเห็ดหน่อยเละได้ยังมานับตามลอยโฮมูและมาสอนเปิ้นยังเว้าเก็บคอนหนังไฟป่าแถมเติมปูเงินเว้าใจเหมือนเมอปังไปอ่อนเก็บคอนเอาจูเจอแถมใส่เข่า

碗东当东三煮碗羊肉西面大家乖闲豆豆当来发豆ไฟเมืองไหลหมดปุ่นการตกได้พยอลีมาจะประสุขใจไฟฟ้าซาและอยู่กินเน็ดสั่งปันนี้ในต่างหากไหลโฟดกำหุ่นไหลเกิดสองตี

ันนี้อันว่าหวานใหญ่กลางเฝ้าจอมก็ปูรัดซีเมนกันว่าไฟยังเกิงแก่นสังมีแห่งตั้งฟดไฟจอยกำกันว่าอายุเฒ่าลงลำถึง80ปีเฝ้ามีการขี้ใจลอยเงินคำและจกใจในตั้งไหลฟดเลี้ยงปันแห่งเงินไว้กันว่าครบปีในมีเจ้าจังและเชิญจ้างปิ้นเก่าเอาเงินไปฟดปันกุ้นเฒ่าแฟวแห่งหอเฮิรนยังเมื่อมนเดะเยิ้มเนื้อตุ้นกุ้นเฒ่าจุ่มเขาเจ้าปิ้นเก่าจะหักไฟฟ้า

วันจุ่มมันเฒ่ามาแล้วบ่มีดุกปิ่นโปอันว่าสองโปแม่แล้วบ่มีไฟแดงกะว่าคุณเฒ่ามาแล้วจังเฮ็ดเวียกแปลงสังปัดนี้ในต่างเปิ้นต้องหันปิ่นโปจอยแดงแห่นโจเฒ่าถึงตายที่มามีดุกนายปันไหลกันอายุถึง60ปียังฝ่าปันเงินและโจกใจ

ไปหลายหมื่นเว้าใจตามตัวไหลเขซำเหมือนเมื่อไปอ่อนหอยปุ่นในสี่สิบปุ่นในห้องยายังเอาสูงขึ้นปอกหือวันนี้ฟ้าเต็ดห้องเมืองหรือสัตว์เมือง

าลืมงำไปเมืองสุขลำใจปนนาบะเปอร์มีแห่งตั้งปิ้นเก่าปนิเถ้ามาแล้วยังไหลไฟยอท้อใจโคปีไหนก็ยังมีขึ้นมือวันปล่อยดำหูจุ้มกุนเถ้าประเขาเจ้าปิ้นเก่าจูฝ่ายหงการตามตัวเขาไปถึงหวานหงโมมอนอุ่นตุนกุนเถ้าว่าปิ้นแห่งวันปล่อยว่าจะโตไปไรยังเมื่อฝ่าปันโคและเงินใจจูไปกลุ่มก้มซ้ำเหือกุนเถ้าไหลอยู่สุขกินดีปันนี่ปีตกเลินเถ้ามีเงินและจกใจอันว่าการไฟห้องเซินคอจูทานบานคงไฟมันเบามีการขี้มองลอยห้องโคใจยงว่าว่าหวานตุ้งฟอร์มกัดแห้งในเบงเล่นเป่งมาเหมือนกันแลฟอร์มโหร้อยเจ้ามอนได้คัดโดยโดดล่อเว้าไหลยางเตียวตินเว้าว่าของกินฟอร์มโหนอนในตังนุ่งกับตึงของยุ่งใจมีเสียงโหจักตั้งยุ่งต้องโหแลเฮือน

กันครับฟอนวันคำหย่องเย็นหย่องสาสินได้สุขสาสินว่อนวันนี้นากรอนกลางเมืองคำสระอาดตายัดเข่ากัดกลางและสื่อแดกเหตุแจนตามใจก้อยแขนเข่าอุ้งยันและไปฟอตีดอลินมีฟอมสระอาดน้ำงามวันนี้อุ้งยันบ้านเมืองไตได้หลายตีมีอยู่ห้องคุ้งเขตปันนานักฟ้าสาห้องไปเนื้อหน่อยตีลุงมาเล่นจูมือเมากี่ปันกุลนักเมืองละปุนนาก่อนฟอมเจงเสียนเปนาดอันปัตเตเมืองมันกลางเล่าเขตยนไตนักแก้วเล่าฟอมพุงจุมผาลังเที่ยวตกห้องเมยโกไต้หวันอังกฤษกีลายังมีเขาเข่าปันนาและมาฟอมาล้อเล่นหุ้งเขตปันนาเบาใจว่ามาต้องไล่ยังมาทำมาไก่โคพี่ดานแก้วมาขอสืบเส้นใจบัดนี้เบาว่าฟ้าเตะใดก็ยังเข่ามา

กและกะแพงปันนาเปิ้นว่าไฟฟ้าซาได้อยู่กินนุ่มสางขึ้นก็ยังฮักแปลงกันยังหนึ่งฟ้าเต็ดสำต้องหันจุ่มไฟไหลอยู่เงิมเงาแก้วสุขสาเสินวันและกะไฟฟ้าซาล้นแดดได้อยู่เฮือนข้าวฟอมเฮือนปอนแดดเต็มเติมมาขึ้นได้มุ่งเวต

งตั้งปิ้นเก่ากับตึงวุ่นจะเป้าฝูไฟยาไฟหักไฟอันว่าไปเข้าเจ้าปิ้นเก่าก็มีอยู่หลายตุนเหมือนปิ้นปอปิดตาแห่งเฮาไฟฟ้าวันนี้ไล่กาไฟอยู่ห้องจุงโก้ไหลสุขสามีใจปังนี้เฮาก็เป็นใจดีแล้วแห่งเฮ็ดสั่งโจกันสั่งแตงหวานเมืองลือควายฟังแห่งกำต่างเฮาอย่าไปเฮ็ดโหใจจังลุ่นเด้อกล้องซ้อนบอกโจกันคักออกแห่งเฮ็ดสั่ง

0: คือมาจาโลอิสโกมากาซาโฮเฮจิตคือข้ายานิฮากุมากาเยว
1: เฮ้มาคือกะติดดับมากาเลยูอยากค่ะข้ายานิฮากุฮาจาโนทาโลโควิโกจิกากาลาปิเตติเลยู
2: ชิเลงาซิอาติคาสติวีฮากือพุยงมิงจาเจ้าฟูยิบิชิตาคาทากะกานิตาวิโอฟูลาเกอคาติจะโลลาเลคายานิฮากัวชาลาบิทาโลโลตาโนฮินินิชิเลชิเจ้าฟูฮิคาเลติโตลาตาวิลิเจ้าฟูไฉเจ้าโดชูตาวิฟูจิยูโตลาเลอิสิมิติจาวิทากะกาปิโตเกเชติเลติสิโอคอปิยายจิโตโคโนโกโอนุวิฟูโกจาเลนิยูโกมิติฮานิปาทากะกาปิโตทีละนิยุกมีทีวีที่ข้าช่วยที่ยายก็จะตัววี
1: แล้วชิจ้าเอาบุญจ้าแน
0: ่เออจ้าชิวเจ้าฟังเออแต่กาลาจ้า
2: อยากข้าเจ้าฟูวีพูดกันละฮะที่เคยเจอกันละวิววิเลที่จ้ายายก็กูโอนุวีที่ข้าก็โดนยิ่งจวิวแม่เ
1: รากูวิขอจ้าชิจ้ามาคือสิบแปดปัตตาจันนั่นเลยอิสิมิคอโมจิที่กูโดตาวีไปกูข้ายาท่าโอเลกะอาเป็ดที่หูจ้าเวติกฮัลตู
0: จอมวะอบูเอจ้าเฮ้ยก็ยังคนโน่ลาฮักฮุยโอเคเลยข้ายาท่าชีดาเวอโลทูมาเปียเ
2: จ้าฟูกากะกากะปีเลยจีบีชีกาทีมือจ้าเกวีโอกาอบีฮัลาเสียขอกันเลยอโลติฮานิบินิยูโกมีติฮามูโอซีโนบูฮัลาอีสีมาเมสิกากาติบาฮูจาติวิลาเปิลอีสิติโฮจาเลฟูจาโกวิไอกากัวซาอัฟซาเตโอวุสมากาจาลาวิทากัวเลโลนิตาวิโชยูฮิกาติจากาฮาโลคายาจิมาวินิวยูโกชิมามากาติติจากิตุวิทาฮิโลเตาย
3: าเชโนกากาวิเลโคกาโลเปียวชาวิอีสินิวยูโกยูโคกาโลชิเลในนาเซมีจุดจ้าสบุวิญหุยในนากว่าบทที่สุดท้ายที่เย่ติโตลาตาวิโยติโตปะหอยานิโดโชปะคู่วิหะนิติปะดีกว่าหุยงานนิติปะไผ่หะบุปะยิ่งเฉยงานบุปะหัวลีเย่สาอานิวิเชลฟูยูมาปะนากาโอปะจะพือนาเชียกุมาปะจะโยลิพูปะลิจิพีลิโคบุปะลิโคโปปะทาโชจีลามึโอปะเจอเสียลีโตโคนุปะเปอเสียฟูเจ้าโชวีโอโคกุเนปะเปอเสียฟูคาโลโอโคโปปะคาโลลิเจอจุยโคกาโลคลูโอนาเชียิฮาตาติชิจาชิจาลาตาติจาพือไอกาตาตินากะกัวซาตาติลิชิวเจาบุมาตาตินาโลอาลีตาติเชกายโซอัฟซาตาติจาจาฟะชิจิเซตาติจาโยชิจาตาติชิมาวีกาโชนาลาวีโอบูเอจา

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

โอ้บูบาลิโคโบบาทาโชจีลาเมโอบาเจเสียลีโตโคนูบาเปอร์เซฟูเจ้าชูวีโอโคกูเนบาเปอร์เซฟูคาร์โลโอโคโบบาคาร์โลลิเจรีโคคาร์โลคลูโอนาเซียยิฮาตาตีชิจาชิจาลาตาตีจาพื้อไอกาตาตีนากะกุสวาตาติลิชูจอปุมาตาตินาโลอาลีตาติเสกายโซอภัสสาตาติจาจาฟะสิจิเสตาติจาโยชีจาตาติชิมาวีกาโชนาลาวีโอบูเอจา

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: 声比较温暖，合适伴侣，张合怕啥带。
1: มิตรฮักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมคอง
2: ประเดี๋ยวได้เผียวกำคับข่าวฮีดกองดีผู้เล่าภัยหน่อยปิ้นไอพัดกดย้อนเกี่ยวครับไอซ้ำกึนเป่าผี
3: เจ้าเว้ยเจ้า

นาบัดเดววันนี้ฟังต่อปตกสดีดงตื่นเฟ้อปงดาคาตากหักยังเข้าไปปุ่นแก้วปองนาโกที่มาลุ่มดง